0: แมงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักเผาน้ำหอม
1: ตามตำนานมเหสีพญากรเจ้าเมืองนครชัยศรีได้ให้กำเนิดพระกุมารโหรหลวงได้ทำนายว่าเมื่อพระราชโอรสโตขึ้นจะเป็นผู้ฆ่าพระราชบิดาพญากรจึงสั่งให้นำพระโอรสไปทิ้งตามยถากรรมมีหญิงสาวคนหนึ่งใจดีได้นำเด็กไปเลี้ยงไว้เรามาฟังกับตำนานกันต่อเลยนะจ๊ะหลังจากที่เขาได้สำนึกผิดแล้วพระจึงได้บอกให้เขาสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่สูงชั่วนกเขาเหินเพื่อล้างบาปจึงมีเจดีย์ทองคำที่สูงที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถูกขนานนามว่าเจดีย์สำนึกผิดถ้าใครได้อ่านมาตามที่ครูสั่งแล้วก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะฟังสินี่แหละคือเสียงสำนึกผิดของเจดีย์ใหญ่
0: โอ้น้ำมันบักสมโอ้โอ้นี่คงเป็นบักเผาน้ำหอม

0: 难呢。
1: 电影说的什么？啊！
2: 魁都。
3: Cochrane mic up。
4: กรรมบรรยายเมื่อสักครู่มีสีสันมากเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งนี้คุณต้องได้รับเลือกเป็นสสตรีอย่างแน่นอนค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับบริจาคขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณด้วยแค่เดียว差点弄瞎别人的眼睛，如果不是我的面子，学校已经把他开除
5: 了。你冷静一点，我已经让人给了对方10万，他们已经签了谅解书，没事了。
3: 你看，传的给你宠坏，还有那辆车，一个孩子，给他买什么车？
5: 都16岁了，有车不是很正常吗？你自己16岁。

0: เอาพี่ตัวไหมพี
1: ่ป้าชายตัวยัง
0: โอ้ยังเลยพี่เนี่ยผู้คู่แรกป้าชัยอ่ะผู้สุดท้ายนู่น
1: ตายแล้วตายแล้วรักคำพิเศษน้อย
0: โอ้ยโอเคโอเคโอเค

0: ถ้าเดี๋ยวจะรู้เปล่า
1: ดูเหมือนจะใช่นะเอ๊ะไปซื้อรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่
2: บ้านเขาอยู่ทางนี้หรอ
1: บ้านเขาอยู่หลังป่านู้นน่ะ

0: แต่ปัจจุบันนี้การเลือกตั้งเข้มข้นมากผลจากโพลสำรวจแสดงความคิดเห็นทั้ง3ส่วนอยู่ที่ 2% ใครที่มีโอกาสคว้าอัตราที่มีการคะแนนเสียงต่ำได้เนี่ยจะยิ่งมีโอกาสชนะสูงมาก
1: กลับไปก่อนเจ้าได้ไหม
2: 一直都不接坤孩子长大了以后不管什么事情绝对不能再打他了这样你会失去了儿子的
1: 明年周一他们要上课的话封他信用卡继续找
3: 真怎么样？
4: 素茶的车，爸爸你怎么了？哎，
3: 素茶是谁啊？我们就不认识素茶。如果认识，也只有平平在夏令营见过他，只是见过。而且从今天开始，我们必须当做所有的事情没有发生过，否则警察一旦找上门来，一切都写在我们脸上了。
4: 怎么可能当什么都没发生？
3: 我们上次全家一起出去玩是什么时候啊？
5: 新年的时候我们出去玩过，都好久了。
3: 都好久了，那么可怜啊！那我们今天就出去玩好不好？
5: 好。
3: 现在就去赶8:30的长途车，爸爸想去看泰拳。
4: 从来没听过你喜欢泰拳呢。
3: 拳台上就没有平局，一方一定要打赢另外一方。所以，我们必须要做最后赢的那一个。

0: ครับชาวเจนโชว์ยังไง
1: คราวที่แล้วคุณไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมคุณยังไม่เอาตังค์เลยค่าตั๋วรถเพียงไม่กี่ใบผมจะเอาคุณได้ยังไง
2: เอาเข้าไต้หวันเลยชาวเจน
3: ครับผมค่ะ
4: ลองดูอันนี้ก่อนเลย
5: ทำไมไม่ไหว
6: ขอบคุณครับ

0: นอยู่ในรถไหมครับ
1: ไม่เห็นคร
0: ับ ระหว่างนี้เราเห็นคนอยู่ในรถไหม
1: ไม่ครับ
0: เราได้มีตามผู้ใหญ่ที่เขาช่วยดูไหม

ขอบใจนะโยมการให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนับว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้ว

0: 你调皮的时候，爸爸打你，你疼不疼？嗯，
1: 有一点疼，也不是很疼。
0: 那爸爸怎么会疼呢？没关系的，啊，平平淡淡睡觉。
2: 是点问题。那我们的计划管用吗？那些人万一睡，真记得很清楚的我们。他们当然会记得很清楚。
3: 为什么不把李维杰抓起来？好了，三棍，我认识李维杰很久了，他是个好人，不会干出这种事的。
4: 除非你有真正的证据，不然我没办法相信你。没有嘞。ผมกับครับมีข้อมูลใหม่ครับก่อนสู้ฉายจะหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์เขาได้ไปเข้าค่ายฤดูร้อนในค่ายฤดูร้อนมีเด็กผู้หญิงสองคนที่เป็นคนสานพานหนึ่งในนั้นคือหลี่ผิงเป็นลูกสาวของลีเวเจียครับแพ้เป็นสัตว์สายตาไม่ค่อยดีมองเวลาระยะไกลไม่ค่อยเห็น แพ้จะหลงฝูงเองได้ง่ายแพ้จะชอบโดนสัตว์ใหญ่จับไปกินแล้วเนี่ยหลายคนคงรู้จักแพ้กันใช่ไหมครับครับ
5: ผู้ใหญ่ต้องการพบหลีผิงตอนนี้ค่ะ
4: หลีผิงออกมานี่หน่อย

0: 就是把人放出来！
1: 白灯，上面围了好多人。
2: 不给他们！这样是问不出来的。
3: 也许他们说的是实话。二号、三号他们都在罗通。
4: 车查到了吗？
5: 最后一次在监控中出现是在二号下午，在参班证之后再也没有出现过。手机最后一次通话信号显示，就在这里，栾城办。
4: 你确定看到了？
2: 确定看到了，三号早上他开着宁儿子的车离开了参办证，
4: 人家看清楚了，
5: 肯定是李维杰，一定有问题。我肯定二号、三号他在参办证，
4: 如果是在编故事，就把故事里面的人都找来，还有他们平时接触的人，一个一个都找来。
2: 明白。
4: 先把他们放回去，让他们觉得没事了。
6: 一贯中也过了，才刚刚开始。喂，杰哥，没事吧？没事，回电话。哎，
7: 警察怎么就认定这孩子失踪跟你们有关？
6: 哎呀，一定是啊，你上课在搞鬼了。哎，周末那两天，他们一家人啊都在罗崇，没有在参班呢。
7: 放心。
6: 我做你证人啊！
8: 谢谢宋叔。哎，好了，我回电你啊。这，马达姆卡，สุนัขตำรวจดมกลิ่นแล้วไม่พบหลักฐานอะไรเลยครับ。哎，贝姐，有什么需要帮忙的，随时告诉我。
6: 维杰很小的时候，我就认识他了。哎，他是孤儿，哎，个人啊很好，很有上进心。
7: 没问你这些，二号、三号有没有去你餐馆？
6: 他几乎每天都去啊。哎，不过这个二号那两天呢，他没有去。
7: 你耍我们呢？
6: 不是啦，你知道我喜欢泰拳的吗？二号那天呢是查督察跟巴扎比赛呀，我没得看。哎，维杰，他到罗统玩的时候，他有去看吗？
7: 回来呀，还跟我讲呢。本来二号我和他一起去罗统，但是参班那边也有客户设备出了问题，我就没有去成。
9: วันนั้นตอนเช้าเขานั่งรถของผมไปที่นครปฐมผมจำได้แม่มีเทียนน้ำตัวฉันเคอสำหรับเจ้าไม่คันเองผมรู้จักเวจีฮอชัยวันนั้นมีการแข่งขันชกมวยปลาชัยผมเป็นแฟนของเขาอ๋อว่าที่แต่ทำไม่จ้าซาจายตาบอดครับขอบคุณแม่ชูฟัง
10: 你看到了，我跟太太都喜欢看这个节目。嗯，
11: 我老婆在家学着做，但说实话，没您这儿做的好吃。毕竟做了几十年了，不要挑剔太太做的饭菜，否则。
10: 爸爸才不敢和妈妈吵架呢。
11: 够了，
10: 那也是行。
11: 二号，
10: 想都不想，记性那么好。
11: 警官，记忆力好还犯法吗？
12: ผมเป็นค่ายมวยเล็กๆไม่มีปัญญาติดกล้องวงจรปิดหรอกและยิ่งถ่ายทอดสดเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยพวกกุ๊กอักวิดีโอมาเป็นหรอก็อัดวิดีโอไว้ก็ให้กับโค้ชกับนักมวยไงทั้งสองฝ่ายเอาไว้ศึกษาไว้ทบทวนแต่กล้องกลางเวทีมันไม่สามารถที่จะไปถ่ายที่นั่งคนดูได้อะแต่ว่าวันที่สองผมเห็นพวกเขาจริงๆนะครับ
13: ขอโทษครับขอโทษครับ
12: เอาพี่ผมว่าไม่สิครับขอโทษขอโทษใจเส้นประชาชนนะทลายสองละบาทครับ
13: ไม่ไหนนะอ่านจำไม่จำจะบอกมีความจ้าขอโทษครับมีหมดครับอย่างละชุดไส้กรอกเก้าพี่เท่าไหร่สองร้อยบาททุกอย่างครับไส้กรอกซุ้มเบี้ยเนี่ยแปดร้อยบาทครับค่าตัวละบาทผมไม่บอกผมแบกกันเนื่องแป๊บนึงแล้วกลับมาเขาไม่กดตังหรอครับยิงเงินเขายี่สิบเดือนจะคงจับได้แล้วมั้งจับได้จ้ะ
12: ใช่ครับวันนี้ดึกตอนกลางคืนผมโทรหาพวกเขาวันที่สองให้พวกเขามาตรวจสอบซ่อมแซมที่โรงแรมอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เดี๋ยวทำให้เสียเวลาไปหนึ่งวันเขาถึงโรงแรมกี่โมง
11: จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ะ
12: ไปทางครอบครัวเหรอ
11: ใช่ค่ะเขามากันทางครอบครัวแล้วก็ตอนเช็คเอาท์ค่ะดูเขาท่าทางหงุดหงิดด้วยค่ะ
12: ทำไมไม่ไล่
11: ทำไมถึงทะเลาะกัน
12: พวกเขาสี่คนมาเปิดห้องแค่ห้องเดียวแล้ว
0: ผมเห็นว่าเข้ามาตรวจสอบทำบำรุงอินเทอร์เน็ตให้กับทางโรงแรมผมจึงให้เขาฟรีเงินส่วนนี้ครับ
1: ภาพ CCTV ด

0: าไหม
1: อ๋อค่ะแต่เป็นแค่ภาพของวันที่3หลังจากเที่ยงไปแล้ว
2: เด็กเล็กมากทำให้หน่อยช้า
1: ใช่มันดูยุ่งยากมากนะคะ
2: ลองน้อยๆนะเราพักมาเลย
0: จะให้เขาลบวิดีโอหรอ
1: เราไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้จริง
3: ๆต้องออก就是没有酒店的监控

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์คฤหาสน์หรูของไลวินผู้กำกับสถานีตำรวจนครหลวงทุ่งได้ถูกผู้คนจำนวนหนึ่งบุกรุกเข้ามาทำลายตอนนี้การจลาจลก็ได้เข้าแพร่กระจายเข้าทั่วพื้นที่แล้วนะคะแล้วยังมีกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ฉวยโอกาสทุบปล้นร้านตอนนี้ทางสารการจังหวัดนครหลวงทุ่งก็ได้ประกาศเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการ

จราจรจนถึงเช้าวันนี้นะคะจึงทำให้ประชาชนเกาะติดสถานการณ์การก่อจราจรในครั้งนี้ค่ะคุณตาลี่นะคะได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งก็กล่าวประณามผู้กระทำความรุนแรงในครั้งนี้ด้วยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้ผู้กำกับไลวินถูกพักงานโดยไม่มีกำหนดค่ะ

0: ำรวจได้พบศพของซู่ฉาในระหว่างที่ทำการค้นหาส่วนในเรื่องของการเจอศพที่ไหนนั้นทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งรายละเอียด
1: คดีของลีเว่ยเจียที่ได้สร้างความคลึกโครมไปทั่วประเทศไทยตอนนี้กำลังจะเปิดทำการพิจารณาคดีขึ้นก่อนหน้านี้ลูกสาวและภรรยาของเขาได้ออกมาสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นคนฆ่าคุณสุชาติจริงถนนเส้นนี้เกิดความจลาจลขึ้นในระหว่างนั้นนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินสู่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในระแวกนี้ว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างค่ะ
2: ผมว่าเขาไม่ผิดนะเขาต้องได้รับการปล่อยตัว
3: เชื่อป้าลีเว่ยเจียลีเว่ยเจียใจย
4: อตำรวจสมัยนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะถ้าใครทำร้ายลูกสาวผมนะจะขุดลุมศพมันขึ้นมาแล้วก็เครียดให้แม่งสาใจเลย
5: พวกมันแหละเข้ามาปล้นของของผมตอนนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยแล้วผมจะไปเรียกค่าเสียหายได้จากใคร
6: เด็กผู้ชายคนนั้นเป็นถึงลูกผู้กำกับตำรวจและสสนะ
7: คนสมัยเนี้ยไม่เชื่อกฎหมายแล้ว
8: ถ้าแพ้มันกินอิ่มอ่ะต่อให้ใครตัดขนมันก็ยอม
1: คุณคะคุณคะคุณว่าลิเว่ยเจียเป็นคนยังไง